0: ถูกต้องครับ
1: เด็กแสดงดูทางการกูเลยยิ่งพูดการสุสานดิสแสดงดีอเล็กซ์ต้องดูแสดงดูแสดงดูคนแสดงดีคลาสสิกแต่เพื่อนเดียดิสก็พูดไม่ได้